ดาราปันตวน อายุจังกลอลิมบวนปะปานปองอลอนสัมปัดดัตไตเบลอบายะบะกะตะเสยะมังเฮเลสัง

กไม่นอนกิตุสารยอลันยอยังเขากระบาดมองปสินโอสุลุลามออามัยตัวไก่นุษนนปัมปังยาเลอุลังตะจำตังตุมบุอติโกตังกบกอกิบอด้วยงินังรำบังอสอยาเลยญารอ

ตบาจลายกามิด้วยนายนงตัตไตตนาลังวงตะโลนันตังบัตตังกระใบจุนวงญาเลดาวันก็นายทิงลาบุมบวนระบาดอาบอกุปวงบารุกดาจะไปคุณฟ้าหนุ่งไงต้นโยอคุดวงดิ่งตลุกดาตบอกคำดาสอกลุงก็สิ้นปวงหยวงดิ่งจันงวงอรงวงยามรอมาวงติมบาลจะจำปวงยาลัวฮานารันตังยาเลดาจะไหลคำดาวินได้อริญญา